สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบรรดาครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นในการนำทุกคนที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นายโยโกตะทาคุยะและนายอิซึกะโคอิจิโร่ไปพบนางทากาอิจิในวันอังคารที่6ตุลาคมเพื่อสรุปให้เธอฟังเรื่องการเดินทางเยือนสหรัฐของพวกเขาเมื่อเดือนที่แล้วนายโยโกตะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวและญาติของผู้ที่ถูกลักพาตัวไปเมงูมิซึ่งเป็นพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปขณะที่เธอมีอายุ13ปีส่วนนางทางูจิยาเอโกแม่ของนายอิซึกะถูกลักพาตัวไปตอนที่ตัวเขามีอายุ1ขวบนายโยโกตะและนายอิซึกะมีสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยในการเยือนสหรัฐครั้งนี้พวกเขาพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและบุคคลอื่นๆเพื่อขอความร่วมมือนายโยโกตะกล่าวว่าเขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่สหรัฐพยายามเข้าใจเรื่องการลักพาตัวเด็กเล็กๆคนหนึ่งไปประหนึ่งว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองเขากล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นเพื่อที่ว่าแม่ของนายอิซึกะและเมงูมิพี่สาวของเขาจะสามารถกลับมาพบหน้ากันและสวมกอดกันได้โดยเร็วที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่ามีพลเมืองญี่ปุ่นอย่างน้อย17คนถูกลักพาตัวไปโดยสายลับเกาหลีเหนือในช่วงทศวรรษ1970และ1980ในจำนวนนี้มี5คนที่เดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้วหลังมีการประชุมสุดยอดทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือเมื่อปี2545ส่วน12คนที่เหลือนั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวบุคคลผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มแฮกเกอร์ระดับนานาชาติที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทต่างๆทั่วโลกแหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกส่งตัวไปให้ทางการเยอรมนีแล้วช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากล่าวกันว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นชาวรัสเซียอายุ28ปีผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสมาชิกแกนหลักของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์นานาชาติที่รู้จักกันในชื่อกิเลนเชื่อกันว่ากิเลนก่อความเสียหายขนาดใหญ่ต่อธุรกิจทั่วโลกเรื่อยมาด้วยการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์มาเป็นเวลาหลายปีแรนซัมแวร์เป็นประเภทหนึ่งของซอฟต์แวร์เจตนาร้ายที่เข้ารหัสรับข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเรียกร้องค่าไถ่ในการยอมปลดล็อกข้อมูลนั้นขณะที่ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังดำเนินการสืบสวนร่วมกันทางการได้รับข้อมูลมาว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้ในเมืองโอซาก้าในภาคตะวันตกของประเทศแหล่งข่าวเผยว่าทางการเยอรมนีควานหาตัวบุคคลผู้นี้มาโดยตลอดในความเกี่ยวข้องกับเหตุที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทเยอรมนีแห่งหนึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นในภายหลังถูกส่งตัวให้ทางการเยอรมนีตามที่ทางนั้นร้องขอมาผู้นำธุรกิจของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐบาลของตนสนับสนุนบริษัทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแร่ธาตุที่สำคัญบุคคลเหล่านี้กล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้มีความมั่นคงน้อยกว่าธุรกิจภาคอื่นๆและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลราว700คนจากทั้งสองประเทศมาประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมในงานประจำปีที่จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นประธานของบริษัทการค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นกล่าวว่าตลาดแร่ธาตุที่สำคัญมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับสินแร่เหล็กและทองแดงและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในแง่ธุรกิจเขาเสริมว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับการลงทุนเริ่มต้นและมาตรการต่างๆในการบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาประธานของบริษัทพัฒนาทรัพยากรแห่งหนึ่งของออสเตรเลียกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งและไม่เพียงระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนางคาตายามะซาซึกิได้พบปะกับรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียนายจิมชาเมอร์สที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมบุคคลทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการจัดตั้งกรอบการเจรจาใหม่ที่มุ่งรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานได้ตัดสินใจที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียอย่างรวดเร็วภายใต้สนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมที่ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคมทั้ง3ประเทศจัดการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดนครหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยเมนที่อยู่ใกล้เคียงแถลงการร่วมที่เผยแพร่ในภายหลังประณามการโจมตีซาอุดีอาระเบียเมื่อเร็วๆนี้อย่างรุนแรงโดยไม่เอ่ยชื่อกลุ่มกบฏฮูตีแถลงการระบุว่าทั้ง3ประเทศจะดำเนินการในทางปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป้องกันประเทศร่วมกันโดยทันทีตามข้อตกลงไตรภาคีดังกล่าวแถลงการดังกล่าวระบุต่อไปว่าพวกเขาจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อจัดหากองกำลังทหารและขีดความสามารถที่ตกลงกันไว้และรับประกันการประจำการอย่างรวดเร็วในซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่5กลุ่มกบฏฮูตีได้ออกแถลงการเตือนสายการบินระหว่างประเทศทั้งหมดให้ยุติการบินในน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียยกเว้นเหนือนครเมกกะและนครมาดีนะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมมีรายงานว่าตำรวจรัสเซียได้ควบคุมตัวผู้คน65คนในกรุงมอสโกระหว่างการชุมนุมที่จัดโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีรายงานว่ารัฐบาลอนุมัติการชุมนุมดังกล่าวในช่วงหนึ่งของการชุมนุมผู้คนบางส่วนเริ่มตะโกนคำขวัญวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเมดูซ่าสื่ออิสระของรัสเซียและรายงานอื่นๆระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมผู้เข้าร่วมชุมนุมบางส่วนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและตะโกนว่าโค่นล้มซาและคำขวัญอื่นๆพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียและกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นผู้ชุมนุมถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไปขณะที่คนอื่นๆประท้วงการควบคุมตัวดังกล่าวพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นพรรคที่มองกันว่าร่วมมือกับรัฐบาลปูตินพอสมควรอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความไม่พอใจกำลังแพร่กระจายในหมู่ผู้สนับสนุนพรรคหลังจากที่พรรคยูไนเต็ดรัสเซียที่เป็นพรรครัฐบาลได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่แล้วโดยได้ที่นั่งมากกว่า3ใน4ของทั้งหมดหัวข้อข่าววันนี้มีดังนี้ค่ะครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวไปสรุปให้ผู้นำญี่ปุ่นฟังเรื่องการไปเยือนสหรัฐของพวกเขาญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์มาได้และส่งตัวให้ทางการเยอรมนีแล้วบริษัทของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียร้องขอแรงสนับสนุนกรณีแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานยืนยันความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศร่วมกับซาอุดีอาระเบียมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า60คนในการชุมนุมของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองกำลังสหรัฐในโอกินาวาจังหวัดในภาคใต้ของญี่ปุ่นถูกสั่งระงับการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนหลังมีการจับกุมตัวทหารหน่วยนาวิกโยธินนายหนึ่งฐานต้องสงสัยฆ่าคนและปล้นทรัพย์10ตรีสังกัดหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐชื่อเดวินเจคอบบัลลาดอายุ20ปีต้องข้อกล่าวหาสังหารสตรีชาวท้องถิ่นคนหนึ่งอายุ39ปีที่โรงแรมในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมและฉกฉวยกระเป๋าสตางค์และทรัพย์สินอื่นๆของเธอไปนายบัลลาดผู้ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเทมะของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับกุมตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่4พลโทเบนจามินวัตสันผู้ประสานงานภาคพื้นโอกินาวาและผู้บัญชาการกองกำลังรบนอกประเทศที่3ของหน่วยนาวิกโยธินออกหนังสือแจ้งฉบับหนึ่งที่ตั้งหัวเรื่องว่ามาตรฐานและระเบียบวินัยเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่6และโพสต์หนังสือแจ้งนี้บนโซเชียลมีเดียเขามีคำสั่งให้บุคลากรด้านทหารทุกคนของสหรัฐในโอกินาวาระงับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงวันของวันพุธที่7อีกทั้งกิจกรรมนอกฐานทัพและการดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูกห้ามกระทำในช่วงเวลาที่ว่านี้นอกจากนี้บุคลากรด้านทหารจะต้องอยู่ที่บ้านในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลา 5:00 นเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวานายโคจาเกนตะเรียกตัวพลโทวัตสันและบุคคลอื่นๆมาพบณที่ทำการจังหวัดเมื่อวันจันทร์ที่5เพื่อแจ้งความโกรธเกรี้ยวของเขาที่มีต่อเหตุการณ์นี้และเรียกร้องให้กองกำลังสหรัฐจัดทำมาตรการที่รุนแรงเด็ดขาดและได้ผลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิฮาระมิโนรุกล่าวว่าเหตุการณ์ฝีมือเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐก่อความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงแก่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆและเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในการแถลงข่าวในวันพุธที่7ตุลาคมนายคิฮาระเอ่ยถึงประกาศแจ้งของกองกำลังสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านทหารทั้งหมดในโอกินาวาต้องหยุดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนเขากล่าวว่าเป็นความเข้าใจของตัวเขาเองที่ว่านี่บ่งชี้ว่ากองกำลังสหรัฐจัดการเรื่องนี้อย่างเอาจริงและกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วในการเพิ่มความเคร่งครัดด้านวินัยและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนายคิฮาระกล่าวว่าเขาตระหนักว่าฝ่ายสหรัฐจะทบทวนแนวทางปฏิบัติของตนเป็นการเพิ่มเติมพร้อมแสดงความหวังว่าจะมีการหารือกันต่อไปเกี่ยวกับหนทางในการวางมาตรการที่ได้ผลในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกวันพุธที่7ตุลาคมปีนี้เป็นวาระที่ผ่านมา3ปีนับตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเปิดฉากขึ้นในกาซาสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงย่ำแย่เนื่องจากกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป็นพักๆเรื่อยมาทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เกือบ1ปีก่อนหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาเผยว่ามีผู้คนจำนวนทั้งสิ้น 74,245 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่การสู้รบนี้เริ่มขึ้นขณะที่มีผู้คน 1,462 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วรายงานของหน่วยงานสหประชาชาติระบุว่ากว่า3ใน4ของบ้านเรือนในฉนวนกาซาถูกทำลายพร้อมเสริมว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตกอยู่ในอันตรายจากน้ำท่วมก่อนเข้าฤดูหนาวรายงานระบุว่าผู้คนยังคงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเข้าขั้นคุกคามชีวิตนาราเมสอาเมดและครอบครัวจำนวน6คนของเขาเป็นผู้ที่หนีภัยมาอาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่พังเสียหายพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าคงดีกว่าการอาศัยอยู่ในเต็นท์นายอาเมดกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกว่าการหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในความเป็นจริงและร้องขอความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่นำโดยประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับการฟื้นฟูบูรณะกาซา
คณะกรรมการสันติภาพเสนอแผนระยะเวลา6เดือนเป็นเงิน 2,450 ล้านดอลลาร์หรือราว 82,500 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอิสราเอลยืนกรานว่าฮามาสต้องปลดอาวุธอย่างสิ้นเชิงเสียก่อนขณะเดียวกันฮามาสก็กำลังเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารออกไปการปฏิบัติตามแผนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน

ประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ทางธุรกิจกล่าวว่าความพยายามในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ50จากปี2568นายามาโงจิอากิโอประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นกล่าวถึงงานวิจัยของบริษัท IBM Japan ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมทางนี้นายามาโงจิเป็นประธานของบริษัท IBM Japan ด้วยเขากล่าวว่าเขาได้เรียกร้องให้สมาชิกของสมาคมแก้ไขจุดอ่อนในระบบของตนบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนในการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางข้อมูลท่ามกลางภัยคุกคามมากขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องลงทุนในระบบต่างๆอีกด้วยผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้โดยสมาคมผู้ใช้ระบบสารสนเทศแห่งญี่ปุ่นชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างรุนแรงจากการสำรวจพบว่าประมาณ3ใน4ของบริษัทที่มียอดขายอย่างน้อย 100,000 ล้านเยนหรือประมาณ 21,300 ล้านบาทระบุว่าพวกตนมีพนักงานไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลสำรวจนี้สะท้อนคำตอบของบริษัทกว่า950แห่งใน10อุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเคนยาระบุว่าชายคนหนึ่งที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาขณะนี้โรคติดต่อแรงดังกล่าวกำลังแพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเคนยาประกาศในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมว่าพลเมืองชาวเคนยารายดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อวันก่อนหน้านี้ชายผู้เสียชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมา7ปีเริ่มล้มป่วยเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเขาเดินทางทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาจากนั้นจึงขึ้นเครื่องบินมายังกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนายอาเดนกล่าวว่าผู้ป่วยรายนี้มีผลตรวจเป็นบวกจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูโยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการระบาดปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองสำหรับไวรัสชนิดนี้นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ 8,600 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 4,100 คนสหประชาชาติเตือนว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่ขยายวงกว้างเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองกำลังสหรัฐในโอกินาวาจังหวัดในภาคใต้ของญี่ปุ่นถูกสั่งระงับการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนหลังมีการจับกุมตัวทหารหน่วยนาวิกโยธินนายหนึ่งฐานต้องสงสัยฆ่าคนและปล้นทรัพย์10ตรีสังกัดหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐชื่อเดวินเจคอบบัลลาดอายุ20ปีต้องข้อกล่าวหาสังหารสตรีชาวท้องถิ่นคนหนึ่งอายุ39ปีที่โรงแรมในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมและฉกฉวยกระเป๋าสตางค์และทรัพย์สินอื่นๆของเธอไปนายบัลลาดผู้ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเทมะของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับกุมตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่4พลโทเบนจามินวัตสันผู้ประสานงานภาคพื้นโอกินาวาและผู้บัญชาการกองกำลังรบนอกประเทศที่3ของหน่วยนาวิกโยธินออกหนังสือแจ้งฉบับหนึ่งที่ตั้งหัวเรื่องว่ามาตรฐานและระเบียบวินัยเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่6และโพสต์หนังสือแจ้งนี้บนโซเชียลมีเดียเขามีคำสั่งให้บุคลากรด้านทหารทุกคนของสหรัฐในโอกินาวาระงับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงวันของวันพุธที่7อีกทั้งกิจกรรมนอกฐานทัพและการดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูกห้ามกระทำในช่วงเวลาที่ว่านี้นอกจากนี้บุคลากรด้านทหารจะต้องอยู่ที่บ้านในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลา5 นาฬิกาเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวานายโคจาเกนตะเรียกตัวพลโทวัตสันและบุคคลอื่นๆมาพบณที่ทำการจังหวัดเมื่อวันจันทร์ที่5เพื่อแจ้งความโกรธเกรี้ยวของเขาที่มีต่อเหตุการณ์นี้และเรียกร้องให้กองกำลังสหรัฐจัดทำมาตรการที่รุนแรงเด็ดขาดและได้ผลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิฮาระมิโนรุกล่าวว่าเหตุการณ์ฝีมือเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐก่อความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงแก่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆและเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในการแถลงข่าวในวันพุธที่7ตุลาคมนายคิฮาระเอ่ยถึงประกาศแจ้งของกองกำลังสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านทหารทั้งหมดในโอกินาวาต้องหยุดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนเขากล่าวว่าเป็นความเข้าใจของตัวเขาเองที่ว่านี่บ่งชี้ว่ากองกำลังสหรัฐจัดการเรื่องนี้อย่างเอาจริงและกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วในการเพิ่มความเคร่งครัดด้านวินัยและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนายคิฮาระกล่าวว่าเขาตระหนักว่าฝ่ายสหรัฐจะทบทวนแนวทางปฏิบัติของตนเป็นการเพิ่มเติมพร้อมแสดงความหวังว่าจะมีการหารือกันต่อไปเกี่ยวกับหนทางในการวางมาตรการที่ได้ผลในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกวันพุธที่7ตุลาคมปีนี้เป็นวาระที่ผ่านมา3ปีนับตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเปิดฉากขึ้นในกาซาสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงย่ำแย่เนื่องจากกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป็นทักๆเรื่อยมาทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เกือบ1ปีก่อนหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาเผยว่ามีผู้คนจำนวนทั้งสิ้น 74,245 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่การสู้รบนี้เริ่มขึ้นขณะที่มีผู้คน 1,462 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วรายงานของหน่วยงานสหประชาชาติระบุว่ากว่า3ใน4ของบ้านเรือนในฉนวนกาซาถูกทำลายพร้อมเสริมว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตกอยู่ในอันตรายจากน้ำท่วมก่อนเข้าฤดูหนาวรายงานระบุว่าผู้คนยังคงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเข้าขั้นคุกคามชีวิตนาราเมสอาเมดและครอบครัวจำนวน6คนของเขาเป็นผู้ที่หนีภัยมาอาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่พังเสียหายพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าคงดีกว่าการอาศัยอยู่ในเต็นท์นายอาเมดกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกว่าการหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในความเป็นจริงและร้องขอความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่นำโดยประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับการฟื้นฟูบูรณะกาซา
คณะกรรมการสันติภาพเสนอแผนระยะเวลา6เดือนเป็นเงิน 2,450 ล้านดอลลาร์หรือราว 82,500 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอิสราเอลยืนกรานว่าฮามาสต้องปลดอาวุธอย่างสิ้นเชิงเสียก่อนขณะเดียวกันฮามาสก็กำลังเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารออกไปการปฏิบัติตามแผนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน

ประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ทางธุรกิจกล่าวว่าความพยายามในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ50จากปี2568นายยามาโงจิอากิโอประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นกล่าวถึงงานวิจัยของบริษัท IBM Japan ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมทางนี้นายยามาโงจิเป็นประธานของบริษัท IBM Japan ด้วยเขากล่าวว่าเขาได้เรียกร้องให้สมาชิกของสมาคมแก้ไขจุดอ่อนในระบบของตนบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนในการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางข้อมูลท่ามกลางภัยคุกคามมากขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องลงทุนในระบบต่างๆอีกด้วยผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้โดยสมาคมผู้ใช้ระบบสารสนเทศแห่งญี่ปุ่นชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างรุนแรงจากการสำรวจพบว่าประมาณ3ใน4ของบริษัทที่มียอดขายอย่างน้อย 100,000 ล้านเยนหรือประมาณ 21,300 ล้านบาทระบุว่าพวกตนมีพนักงานไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลสำรวจนี้สะท้อนคำตอบของบริษัทกว่า950แห่งใน10อุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเคนยาระบุว่าชายคนหนึ่งที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาขณะนี้โรคติดต่อร้ายแรงดังกล่าวกำลังแพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเคนยาประกาศในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมว่าพลเมืองชาวเคนยารายดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อวันก่อนหน้านี้ชายผู้เสียชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมา7ปีเริ่มล้มป่วยเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเขาเดินทางทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาจากนั้นจึงขึ้นเครื่องบินมายังกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนายอาเดนกล่าวว่าผู้ป่วยรายนี้มีผลตรวจเป็นบวกจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบุโยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการระบาดปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองสำหรับไวรัสชนิดนี้นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ 8,600 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 4,100 คนสหประชาชาติเตือนว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่ขยายวงกว้างเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น